0: bàn cơ chú bộ chính trị cộng chiến lại các bên cộng là cơ xem minh tùy rèm lời ngã hai trăm trộn nó các bên tạt lau trụ ương đảng cờ lột phá qua kịch cai trụ ương đảng qua lần cha đã tô lâm cài lằng lại các bên nó các bên tình cả trung ương mà khoa có nô con Lê Minh Hưng khoa quốc hội Trần Thanh Mẫn khoa ban bí thư Trần Cẩm Tú tùm đồng chí làm bộ chính trị ban bí thư phong khoa tướng khả năng thả ra trung ương lại các bên mầm cọm chiên lời hạt ra tiện nốt cũng có phẩm đường rút làm cộm là nào các bên tinh cái cha đã tắc lắc mọi tùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng khoa cân đồng bọa đảng cha khoai bồ bệ là quốc hội cha Cao Thị Hòa An làm trụ ương đảng em khoa cân đồng bọa đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha Đỗ Hữu Huy niềm cấp làm trụ ương đảng các em khoa cân đồng bọa đảng cha khoa cân đồng bọa sản trị à cha Huỳnh Thị Chiến Hòa các em khoa cân nặng bọa đáng cha y sang green như cân nặng các em khoa cân nặng bọa đáng cha khoa cân nặng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam cha tụm đồng chí làm cân nặng kịch gài bọa đáng cha lại các bệnh tật lâu trung đáng gờ bọa bá mầm cọm chiên hoang cài tổ ư làm cài kịch gài lại nằn cài ngả bọa mừng cụm đáng di chàm việc buồn sang cả hành linh lại các bệnh cầm cần lúa hạt trầm trôn dùm phan do tổ hồng bọa là cha làm sẽ si bọa linh rau cài bìm mồm đi cái nhà ở Việt Nam cọm chiên lại nằn đi cái nhà ở Việt Nam chiên lại cha ra cái sĩ bằng cái chấp cái xiêm lăng vết hạt trầm cầm đi bọa thùng cà cài tiếp tạm đi buồn sang nằm lan thuần tuệ và tọa luôn năm และนำกลัมจนปรองะลำนำลานกนาจิทุนตวยปอดอบละนำมกรามดิบวนซ้ำตรองกะตางทารกระเฮ็ดดีกะยาร์เกรียมกางแกละดับปีนางลันจารบรอมกรามลิหัดระเพนลันล่าและนันตุมหัดระเพนยอตวมกันโนกับเป็นลำเนี้ยกับเพราะเครียมกลางวัลจริงกะบีกับเติงหองยันอาทีปิมลิงาตุชิงกลายปิมโมมกรำดีกันหนึ่งทารเพราะกนุกนากันหนึ่งประสังจีแอตัวกือลมเป็นตอนนั้นมกรำลิมบ่ยับตุ้มหัดจำตรนยมพันกับแกลเลยงาจับแผ่นด่างและนันตุ้มตาด่างเฟียนอมติงะโนกับเป็นกลำกลางไกลกระตุ้นเมืองด่างกนุกนาบรอมลิมรอลำไกลมาเพราะกันยำเลยงาตุชิงตุ้มหัดจักจะดีกยารมารกจับรังเมืองลาจาร์ลำเกลินุกมราลำเรือตอบรถตะปันดอนกยุกันังเกตกายเลยงะหาดับรอยไม้ตัวเริมลำเด็กตังตัวตัวกวยมะและอันเปิมกละนั่นกลางกระทานสนใสจารตักลักก่อมจีนและไกลกับเบนตาซาดงชี้ก้าวตีหัวอันลำจูงด่างกับเอ็งควาเกตกายกันังปรอด่างจารควาหอยดงเงินจารควากันังเกตกายหาดับรอยไกลลังไกลกับเบนติดอกกับเบนพงเปลามอและไกลตรงชายกวบอซับเกิดไกลงามกราหัตระมาเพราะมันกระเนงกิดไกลตับผ่าเพราะเกิดต้มด้วยลำกระเนงกิดไกลกับเสียมกลางกลางกลางไกลกระจาลอยงะหัตระเพราะเอมาตุกเรมลามดิกระตังตุยตัวกวยมะเลนันเบียมกระนันกลางแกลกระหันสันอเสมไหลลำจากลุ่มจาระในมอดลอบลูกปะวัลกระปุดมซัดพงกะหันสันอาศัยไล่กระลันจาร์ห้องเอเบะปลุกฮิมายเป่าตัวตุกกระปุดมซัดลำนั้นมอเอเบะปะเอเป่าเสตุบวกกระปุดมซัดกาถอกระโอดนั้นบนสางพนกะหันสันอาศัยไล่เอเบะปะเอเป่าบวกกระปุดมซัดจางหมากกลางแกล้เปลี่ยมกระอาร์ดีเอ็นรูเรย์ตัวปลุกฮิมายมันกระจุมก่อนจริงไล่ไกลหมากกลางแกล้เปลี่ยมกระอาร์ดีเอ็นตีปลุกตัววัลกระปุดมซัดลำสปันซาวัลมก่อนจริงไกลรุกไกลกระจุตุปะปลุกสปันปอมซัดตุมะตัวตุคือมาปลุกตัวตามหนึ่งยับหนึ่งจันเปลี่ยมเปลี่ยมกระอาร์ดีเอ็นเหมือนไกลกระเซียมกลางลำจาร์จาร์ตะลักบีมกระเอมาตุสปันปลุกปะนกมอกไกลหื่นเท่าเดอร์กาฮันสันอเซมไลกาหมอกกวายมะห้องเอเป้นำไอเป่ากระปุ่นซัดจังหล่อเปี่ยมกล้าตุยตัวบลูรำกิดไกลไกลกับเบนดงจีกาวทีหัวอันเปี่ยมเนี้ยบระตุยตัวกวยมะกลางไกลกะหันสันอเซมไลกะลันจารยิงบระกะดีจารยุ่มพันดงจีเอวไล่ตึมนุยลำกระนังกิดไกลมดิมลาบระงะมควบบิดกระจับห้องตึมสะวัลกระนังทาระโยตุมบิดกระเซียมกลางเปี่ยมกล้านันบุญสางพนนุยสันอเซมไลมดิมลาบระตุยตัวเบียมกลักนันบนสางพนนุสันอเซมไลดิมาราประตุยตัวกวยมากลางแกล้กะหันสันอเซมไลมริมรอมในกอมจิงแกล้วยงะดิกระตังกระเตรียมกลางเปียมดิมาราไกลมาประกระตื่นงะยับไกลกระจาเจ้า
1: ลำเรือตัวปันบานกระจุกระนึงกิดแก่เฮิมทอกแหลมราห้องลายจาระตาเจงเอาจาระตักลักมกอมจีนลักแกลกับเบนกระเซียมเวทปรกเนาะนำลานเอาเกาะทุนตรงชาปรกงะลำตุ้มลานที่ทุนตัวประตูปลุกนำดงชี้หุ่นตีจินหัวกระเอ็งควากระนึงประดางจาระควากระนึงกิดแก่ดิงติทูทั้งลำกันนังกิดแก่ประดังจาร์ควากันนังตมปลังประกดีจาร์และดันเอลักอยู่บนสร้างกันนังประดังจาร์เรื่องกองท้ายก็เองควากันนังประสังจีอาจาร์ไกลหลังไกลกับเบน
0: แกลเฮิมทอตินกับเบนเปมกละลำนำล้านอกทุนตัวประตอบลุ่นนำเบราเฮิมทอกแลมเราของลาจารตาเจงเอาเมืองจารตักลักมอเลงกันนาตูตื่นรวมกับเผาเฮิร์นเด็กแกลเฮงอามเมืองจาและนั้นรวมกับเด็กยาบรอดุมกลากแกลเต็มตาดมกันนังทาราปลอดดมซาฟัลงามกราและแกลกระจ้าเด็กกระตั้งแกลมตมปลางกับดมปลอดกระเดจารยมพันบอตูตื้นเด็กกระยาปลอดดมกราแกลดิบตาและนันดมแกลจักรบังจารลำดมหัตระบามโจแกลมเราหระแกลมเราเด่นตือกระรับนังยอมเราเลยลานอินเทอร์เน็ตและนันลำกระรับนังบามโจแกลมเราเกินนักกูเอตาเฮตีหระแกลมเราและนันหัตระดวงสับรูปดวงรูปดักลักเลยงะและเหเปสเซตุไกลจิตดุดไกลจิตลงตาเรลามก็ประเฮิมทอกแกลมเราของลาจารตาเจงเอาและดันจิมกราและเหเปสเซบอยใหม่ตุไกลจิตดุดไกลจิตลงดมไกลจิมกราลำกระดับหนึ่งรอมรูหัตระบำตุแกลมเราหัจันกระจารตักลักลำกระดับหนึ่งเฮิมทอกแกลมเราของลาจารตาเจงเอากนกนาเวียดนามกระจอกเวียนเฮิมตาและเหเปสเฮใหม่ตุไกลจิตดุดไกลจิตลงฮองลูกแบบลุลายจารตาเจงเงาบลัวรำเตโนกับเบนดองชีหุ่นเทเชียนหัวกแองควากระหนังประดางจารควากระหนังกิดแก่ประเฮิมทอกแหลมเราห้องลายจารตาเจงเงาจารตักลักเอวไล่ลำเรมลานเตนับดุมกระหนังถาประลำริมเราแกลมาประเด็กตมปลางบ่นิกเด็กกระตังไปอยู่กระจับหนังกระนอมเราและดันไอไอเบดาปีหมอดหนังจักเกดับเป็นนางก็แกลเฮิมทอและนันเนดับเป็นนางแกลอยู่อินเทอร์เน็ตเบ็ดมองนั้นเด็กกระตังเฮาเฮือนกระกริงลั่นหนักนุ้ยแกลถารเกรดมแกลจักรบังจาร
1: ลำเรือตัวปลาตะปันบานกระยุกกองอันจารตักลักก่อมจีนและแกลกระเบนปีมตุ่มบอมตาหังตุ่มด้วยหมกแกลหิงอ่างลำแกลยัวกระรับนังกระนำรอเลยหลานอินเทอร์เน็ตไคโอเอลและดันปีมพ่นหอมได้ปูแกลดาวกระนำโรตักลักนาเตโนกับเบนมอทิวตึงฟันแทงตามลำกันหังกิดแก่ประดังจารควากองอันจารตักลักและนันโปเปลากระดุมขนังทาราประยตุมไคโอเอลโปเกรตลังโดมิปูลกรุบยอกระดับหนึ่งกันนำเราเลยลันอินเทอร์เน็ตลำจาร
2: บลูรำเตโนกับเบนทิวตึงฟันแทงตามควากองอันจารตักลักเปี่ยมเนาะลำเอนุกเลยอกระดับหนึ่งกันหอมเราเลยลันอินเทอร์เน็ตมอกเลดิกยากระตังเงาตึมแกลจักรเอลุยลมอแกลฮืนเทอมกึดแกลฮืนเทาอมอจักและนันตึมแกลงะซอยัวกระดับหนึ่งกันเฮากันนักกยัวนันแกลมพิธรำเมืองพงไคโอเอลมอแกลยุ่มพันเอตีเปียวปิมลาแกลเมาซิดเฮาฮืนเกรูปจารตะกลักรวมกวบกรามติเพราะยัวกระดับหนึ่งเราโรเอ็ดไปนางทาร์แกรเลยสิแกลติงยับระในกลุ่มลาจารมอไอเบสลอยเป่าเหล่าตู้ไคโอเอลหจันลำจารตะลักมอตัวตุปะไคโอเอลงะล้มตาปรวะในจริงตึมโดยรวมควบดิมลาบบรอบามตุกแกลมเราบีมกละแกลมเรามอมโดยปวนสางปิมดิงเป็นทองนั้นรวมควบย่อมพันลำปรวะเกลี่ยกลางเกล็ดดับไปนางลำไกลยัวอินเทอร์เน็ตเอปูลแกลดักนางมรตะลักมอมเกาะจริงกระยำปิลิรตึมโดยยัวกระดับหนึ่งกันหอมเราเด็กกระตังต้มปลังหจับแผ่นดิมลาบตึมแกลมเราตู่ตื่นดอจักและนันกวบบิดลำประรำกลางเมาบุกระตังบิดทองเต็มไกลงะซ้อลำไกลยัวอินเทอร์เน็ต
0: เพราะในกระนังเกรดลำด้วยมาเพราะจารตักลักมก็เป็นทองกองดอนฟาตุยความก็จริงหัดดับเพราะเป็นทองนักนาสังระทนแรมตัวบอดอบลุ่นนำตัวบอดอบลูกจุกพาเกียจิเดียนตื้อก็เจาะรักหลังระและนันรูลำเพราะแรมไกลอังไกลก็นักในหัดวันเวียนด้วยมาเพราะและกระนับลำจาร
2: เลยหัดระกระจ้ามึงกระนังเกรดลำด้วยมาเพราะจารไอเราก็มุดทนแรมเราหัดระประมารามเยอร์เซตุหนุ่มหนึ่งลำนั้นมอเกียจิเดียนตื้อก็เจาะรักหลังระและนั้นรูแรมไกลอังไกลก็นักในดวนเวียนด้วยมาเพราะลำจารหจันติวาลตุยหัวกระดังประมก่อมจริงเยอร์และปลุกหนุ่มหนึ่งเกิดหนักแน่แหลกนับมเสดได้ริเดรินก่อเสบุญกระนับและนั้นมิมาหมอกไกลตุไกลไอ้กายแก่ลำไกลมาประยิงหนักแน่ดวนเวียนตีตึมประกองดวนนักกุลำวัลบริกรในกองดวนฟัลตุยหัวล่ออัมพากระดับหนึ่งยัวลำไกลแรมรำอาร์ลดนั้นตึมตาแอดราวเกิดตึมก่อไซ
0: เพราะในสังรำโตแรมเพราะกำลังปฏิฟูเอียนงาระกุลกะปิกุมมาเพราะหังกำลังประสานจีแอฟลบิงกินมกอมจิงไกลงาระกุลกะกวบเป็ดกลุ่มท่วมกระทุนตัวบอตัวลุ่นน้ำตัวบอตลับลุกเลยเสกไกลงาระกุลกะดัวนะบรามกวบเป็ดเลยงาลูประพนเสสีกระเสียมตัวดูกระเจตัวเนกกรามดิดุมหัดระประดีกยาบ่แรมเพราะกนวกเกิดกนัดรูปด้วยมาเพราะ ពេលតនានពេលមកលែលហេចកទុំនេះរាំលំក្លែណោតឡើងនោកមកប្រោះលងមកប្រោះមិនទេកតាំងប្រំលិះម្រមរោបាយយួរកដឹបនឹងកណោមរោពីពលបុន

0: ังดงหัวเป็ดทองให้ปุ่นกันสัตว์เกรียมกลางและดับปีนารีปัตลำลันกลุ่มโรดเหล่ากองอันวัลหัวเฮียและนันกันนังประสานจีเอแนวตัวกับกระเกาะแซมดึกบนสังเด็บกับตัวลานในเด็ดแรงเปียหมตมปลางเอวลัดบ่ตูตื่นเซตุหิมาปลุกเกาะแซมดึกบนสังงาฮระปุ่นกะรวยงาฮัดดำตุนก็เกรียมกลางและดับปีนางฮิลานในเด็ดแรง
1: เตกรับกอใส่เอปูลปอกบลังและดึมหัดจ่ามจนเมื่อหัดจ่าแผ่นกระดูกกดนาเป็ดทองนั้นตามตันกันด้วยบนสางดำกระสิงโอกระเบรเอลานเอเตแจงดำตัวปอกเอลานดำปอกนกฉิมเนียดำบูปอมงาหนึ่งหลอมาดำพีทามหนึ่งร่มอมตะงะตึมตาเพราะอมหมอกและดับเป็นนางเกเอเตแจงกันเนโรมังแกลมต้มบลังนาตรกสางดึมกอแซมด้วยบนสางบีงะและระกวลกะลุยงะจักหัดจ่ามจนมึงหัดจ่าแผ่นกระดูกกดนารวมควบเกรียมกางกับเบรเอลานเอเตแจง
0: เอิมเรียกบนสร้างและดันบิงกับเอเตและดับพาเวทบนสร้างบอลแอร์เก่าหมอบปรองนำปลอกปะกว่าปะกิโลเมตรฟูงจริงนกตุกมึงไปหิมาปลอกจุหิบอโจมด้วยห้องตัวปลุกนำอยู่ในหัดติดปิดรัมตีปลุกสะพันบอลโลกบนบอลบนสร้างมดีกยาคนหักรูหกมกบยับอยู่นากนงประดังกนงประสันเจียและดำดูบนสร้างหกมเป็ดมกรัมดิวัลแอร์ก้าวจริงบนปรองทารกระมดองเซียมเบียดอัดเกรเปียดิมลาแกลตารกระหินจักเซียมเตนกโบเตกันนานจิมลานกิจุในไกลหกมากบุกไกลที่ลำบ่มตามดูบนสร้างลุยมาก็ยัวกันได้กิลันบังลุมองงามกระตุจริงและดันเจ้าไปยัวกระเจกิลันเราเอาหมอยอกนองดูกับแกลรอยปัดลิกาดุจโอแบดดาลปีดากับแกลหกุมกวบสาไอมังกรนาดูและนำด้วยบนสร้างลำปลอมกรามดีฟัลบนปรอง
2: ไ
0: กลยมพันนั่นละหมอไกลตัวอื่นมังด้วยบนสร้างมังให้ลันในมองงามกราพงควาปันเปราะละหมะแกลปิมโมไปหายมทื่อรวยงะลูหัดดาปลอมกันบนสร้างเรมลันเตนับเตดลวนหัดจาประในนั่นละไกลหกลมงามเป็ดเมืองจีโบพงควาปันประลุประมัดรันและนันตุมิปุริยามกันกันนองไอเป็ดสามล้านงามกรากระเจกิล้านหมอปอดลงไอใหม่ตุ้ดวบโลเมตรบายปรองปะเม็ดหมองามกราตัวจริงและกันนองประดูประกรุ่มดังด้วยบนสร้างจังดูเจ็กแปรเกียมสปันในตัวกุจุโลเมตรวงลันเบตองลูรวยประวะนังยัวเกอร์ประวะและนันประกักกรับไกลดรุมกว่าปีแต่และไอเตกระกระตื่นกับพระขยัวไกลตื่นเป็ดมังจีจำเดือบบนสร้างกระเจกลันดูกับไกลรุยปัจจกาลเห็นบ่อนได้คลำยันรุยมาบ่งามดังทั้งกรับนุยฮักเคิร์สไอขยัวปอบดรุมกว่าและไอเตียงามกรากระเจกลันใ
3: น500,000
0: เมื่อยกนองงามกราตุ้มตาประพลบนสางดูดโอวาลแอร์ก้าวละพิมดีมกรัมดีวัลบวนปรองมุกว่าผมดินังเท่าสังลำดีบนสางตีตุ้มกระเจกลานอาเสือจันการและดันวาลใต้สางกับเป็นธารกระแหลุบวนตุ้มกระเจกลานปลานาตรวจแจงบรุมตรนาคาเดียเรกเจงแซมรวมกว่าพิมแซมเห็นกับวัลบวนปรองเฮเดลและเลงะกนองประสานจีแอร์ตัวเกลแอร์กาวจริงและนกตุกมังลูยวยนายอ่อนใจหอมเทปิกลายธารกระหิจักแซมก็ยวนันเป็ดทองรุ่มตึงตุ้มตาประพลลำบนสร้างและดันงะพิมแซมกับวัลบนปรองวัลละพิมดิ่งเกรเปียกลายธารกระหิยวยนากรามดิกลายติบธารกระหิลำวัลบนสร้างดิกยากลายหกมกวบลาวะดมยวยนา
4: làm chương trình hành động làm nghị quyết làm đi nên ạt bao mà về cái bảo tồn về phát huy làm bản sắc làm văn hóa giờ năm nay gỡ làm động nghị quyết nên dừng trun để bày cái phục quân sang để thao hi làm bè nên dạ kia đừng cái đập cái đơm đừng bằng phun tô
0: มังตุมกระเจกีลานมาปอกปรองตุมพ้นนากะเยาหมอบลามจริงรูกก็ไกลหกุมปิดมังครับจมด้วยบนสางวอลแอร์กาวบรมกรามดีและวอลบวนปรองหมอกไกลถารแกรเบาะไกลขับเชียงรูปามปิดเป็ดต้องนันเกรเปียและดันดีกยาตุมไกลถารแกรจากแซมมังยับยวยหน้ารวมดีกยาวอลหมอกไกลกระจับรังลำเกิดทนเตะนับเอิมเรียกวนสร้างและดันบิงกับมอกไกลดูมังหาดาประสากระจุซาตปันมอลูกระเจกิลันกานิโรลำกรึงบนซำดุจเบะมอมกราเวทงามเราดมกระเจกิลันเรามองามกราเอิมยกนองดูกำเรียกวนสร้างมอลันกานิโรตุ่มเตียมดังทึ่งฮิลิกาดุจโอเบะดำบังนั้นละรวมดีกยาประกนะดื่มกบเป็ดทองตุ่มตาปรำกันและดันกรัมดีกลายเด็บบริดีกยาลำกรึงบนซำเฮลันตึงปรองงามกระหังเบตอง

0: ปะปรองป่าเม็ดลงสากิโลเมตรในกันกระหับบุญลดสามรักเรในเอามายกกันองปากไหลจักเสียมดูดโอเบดะละปากไหลจักกลกำดิบบนสามตีกยารปรกนวกไหลเด็บดามหาดาบราสากจุสาตปันรุยเบเฮมายตุเฮกลักปรักกระดักเกลันในมองอัมกราบากไหลลิกลกำดิบบนสร้างกันเอโรตุ่มเตียมดังหลอกมาและนันแปลนเนี่ย
1: กระดัดเลนแอบมันปรองเล็บบะปักสังบุญสังเรียและมอยลันแอจักแซมมอหลักแลนแอดีโอแลนจักมาบุญสังมาบรอหน่อยจักมา
2: เวกับคือนวนดูตื้อจอดึงจึงจริง1719จนบ่าวจนตกถือโซเออสามารัก
3: ห้องเกล็ดรูมหัดดับรอสากจูสตปันเกิมนิบวนสันโยยแบะลำสามรักลำรวมนานในก้าวสะมองอะไรจักปนิกตึมกันแต่จะล้านมองงามกราลุเหตดับรสากจุสตปันเกิมนิบุญสร้างตีตุ้มปอลุบุญมอมกราเวทงามเราตัวรัตในนิบุญสร้างอับใหญ่ตีก็ยอดได้เราตีเอรวยปาดมกเล็ดแต่ลานตี
0: ให้เราตีให้ลันตึงกระหับบุญกระดอสายเจือปังในนิบุญสร้างกันเอรวยและลานตียานหายจานในลานกัดหลุดกัดลัดทนตัวปอบหลดลอยกาวมอมตาประเอียดมรปะมังหัดราประสากจุสาต่อปันรูมองงามกราและกระกิลัดในห้องเบตองกูตรองลงไปตุเม็ดเอโนปิเลียต่อปันในตุเฮกลักปรักก็ใส่เม็ดไอเนนมอสังนะเยยลันตึงในอักไอเตียที่เม็ดรูลุยและดื่มนางว่ารวมดาบอกรอเพื่อให้ลันงามกราปรองไฮเฮน
4: ลันในลันเลยลันนั่นแหละลันราจริงในยุดดวงกระดุกตีแต่ไอ้ตั้งมังโมให้นกนาในรูมกราให้ลันในกลงวัดเป็นยุเป็นง้อและให้ลันทุ่งตื้อเสน่ห์และบนสังและหังกลายบัดหิวและแซมมาให้จักมาและมลมวกและกระดุดลัดเอและอันนากลายปึ๊บบังหันหินในบนสังอยู่บรึบรึอยู่ตุยโมกลายตุยไปมา
0: ดมกระจกลานมองงามกราจักแซมเรศในเอามายกกันนองมอยลานกระจับรังกำเนิดบนสังกันในโรดโดยโอเบดะหลบปลาลูกแกลมรอมร่างลำหัดรำเดกยาประตุมกราแกลติบตาดมกระจกลานมองงามกราจักแซมลอมดีและแกลดอกกันนางเลยงานจักขัดรำตรุนเดกยากระจับรังเพราะแกลปีกับแปลปลาวะเกรงตากระปุยห้องเกรงเดลูและนำกรำเดกแกลติบเบือดแรมดาวยอมอักบนสังเบื่อมจองแซมเห็นเอิมดิบนสร้างและเดินบิงกับปรองไปกับพงหัดได้ราตามจานจริงและนกเตือกันนางรวมดิ่งตาทุนเกรงบนสร้างหมอปรักยัวกับรัวมดินอปรักหมอประเวทและอันเกระกระตื้นกรัมเด็กไหลติบตาและกับบุญกระนับกันจับรังมังนกพิมโมกับรัวประเวทไกลตุตื่นลูหัดได้ราตามเอามายกกันองกำจองมาให้จันเกิดก่อใส่โปดดูดโอล้อมรวมเสร็จประมากับดิบนสร้างตีนกโปตกตังไกลนันรวมกวบกรัมเด็กและดิบตาเกลนักุมกและดีกยารดองแซมเห็นได้ให้ตามหวังดึกตวนตีสะแอกลีจารตักลักยิงสะลำตุมจูหะได้ให้ตามมอจันพระของประเภทใดทูลทนตัวปอดวบลุซาให้ได้และมอจันพระยองตวนชมกอมจิงและสร้างปลากระมุนปังหองจารและดำดีกยารนกปลากระมุนปรองให้เป็นสาสาวห้องไกลกระแกรงทอตัวแฮมหัดรำในมาพร้อมเราวาดปลากระมุนบังเอองเบื้อมอมกรามจริงจักและดันบาวิตไกลตุตื่นระในกรับทุนก่อแสยองตวนบอกบาวิตเตเป็ดด้วยตัวเหกลักประกาศลง
5: ไอ้โมหิงไหนที่เอ็มอบอู่ตัวลูกก็เอ็มคนหอบของเชียนลำดงอะ
6: หันจะนำรองแปมดิปุ่มงามดังเมืองเลาะมาเก้าปีมดิ่งที่กระปราปลากระมนตุกลำสังปังหังจัลอระแอลำกริ่งห้อยหัติปรึมอลูกัวใส่ดิ่งกลางเล่นอันลอยปลากระมนตุกลำสังปังหังจัลเสะหังเก่า
0: ลำกริ่งบนสังลูหะได้ราตามเลาะกระสุนมันและหัดรำเน็กปีมอยู่ดำเจมดังปลามเรามอบผมงาดิมเสะเสียยองเอเทียทวิงดกเตสะจุระตังเลยงะปรากระสุนเม่นปิมยุ่ยแดมเจกับเพมรอเกมปลดทนออกไหนและไอ้กาวตุ่มทนปิมกรบกับเบียงกับเพมเจยองติมกรบและนางอายตรวจทบลุยปอพลกับเพมเจจักมอลุมด้วยขับไล่ปะวัดปลาก
7: าแฟแก๊บก็มีสถิติกว่า10 năm ถึงเราก็มาลุ่มอันก็ก็ติมเหี่ยวกาแฟซรีซรีจริงอยู่ละก็แก๊บละขวายจงหัดตดอันก็มาจะอันก็เก็บบนสาง
8: เดิมเดิมก็นับนั่นแหละทายเนียนสายจะดังเมาเมื่อดอกบานแห่งดอกแกลพระเบรรูก็ทายเนียนเมาแกลจังไอตัวบังเมาแกลจังไอตัวบังเบอร์ปึกสร้างเบอร์เกาะสร้างโป้ทายเนียนจะดังเบรรูต่อ từ nguồn đỡ vốn quỹ khởi nghiệp của xã Chợ Đăng, Breaker đây camera mò tiếp cận đỡ nguồn vốn vay ăn chẳng mò lẽ định giá và bước sang
0: bằng bre chan hỏi nói đại dù.

0: ลุงก็คมนิบนสร้างและดันบิงกับคาเปียงเดียกับดิงลังหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับรูปดวงรูปดักลักลำหัดดำดวงรูปในมาตุมตาสนัยกับเป็นกำลังกิจการเรื่องหัดดำรอไอไม้ตุเรมลามมันได้กระตังตุยตัวกุยมะและดันบิมกระนันกลางแกลกหันสนาไซจาระดักลักเพิ่มตาเกาหลกโบไกลดาวกันนำรูปดักลักแต่ตัวหิมะปลุกก่อแซมด้วยบนสร้างงาระกวลกะเกรียมกลางแกลดับเป็นนางเฮลานในเตจเรงกลมเป็นกรัมดีวัลแอร์ก้าวมือหิมเราถาร์เกรเฮลานรุยปัดมังหัดรับรสากระจุสาตปันปุ่นตุ้มตัดนันสนัยเรดอบละตะปันบานกะจุโบจิงตรีมกอมจิงแกลกะบินกลมลากะเซมมินตุยเรมเลงะหะจำตุนนกะบินตัดเล่าตุองดางเกลปลอปะควากิจกายตุองดางควาลันจาระโตลำกายลังแกลกะบินนากะบินติงกะตุงเอื้องมอควากะนุกะนาเลมิงฮึงควากุ๊กหอยจันไทมันควาบานบีทือจันกำตูตุมดงจีลำบัวจิงตรีบานบีทือพงควาตุมขนังทาระประตุงเอื้องแกลกระเบนมอมกอมจริงเลยหัดราติโนกก็ผอมดวงรูปลำกลมลานอกกระเบนติงกระจาระตักลักมอตุมดองชี้เลื่องเหวินมิงเทียดลำจุองดางควากระนงประดางจาร์ควายปวลเปลากุ๊กหอยจาร์ก้าวเทหัวอันลำจุองดางแกงควากระนงประดางจาร์ควาหอยดองเยินเซนจาร์โดหูหุยเนื้อกับลำจุองดางแกงควากระนงประดางจาร์ควากระนงประสันจีอาจาร์หุ่นเทจินหัวกเอ็งควากระนงประดางจาร์อีสังกรีนเนี่ยกระนงกเอ็งควากระนงประดางจาร์ควากระนงประมาตรันตัวกุ๊กเวียดนามจาร์ดมดงจีลำกระนงกิดกายประดางจาร์กลายกระบินตัดเล่าจวงดังเกิดปลอบปะมรำกอบจริงห้องแกลตัวอื้อลำแกลกิดกายและนันแกลงาประมังกลมดังจีจำด้วยบนสร้างกหันลิงกลายกระบินกลำกลึงลู่หัดจำตนยมพันโยตัวของประลาจารมเสซีมรำลิมเรากลายปิมโมมเดกยารเวียดนามมกอมจิงและนำเดกยารเวียดนามจิงลายจารเอกสิปรองกระจับกระเซียมกลังวัฒนธรรมกรรมดีประดุมกราแกลดิบดำดิบวันสร้างนำล้านทุนตัวประดับล้นนำและนำกลำจนปลองะลำนำล้านกนาจิทุนตัวประดับล้นนำมกรรมดิบวันซ้ำตรองกระตังทารกระเดกยารเกรียมกลางแกลดับปีนางลันจารบรมกรรมลิหัดระแผ่นลันล่าและนันตุมหัดระแผ่นยอตวมกันโนกับเป็นลำยะกับเพราะเกรียมกลางวาลจริงกะเบกเติงหองยันอติปิมลิงาตุชิงแกลปิมโมกรัมลิกันดังทารเพราะกนุกนากันดังประสังจีแอตัวกุลเปตองนั้นกรัมลิมปะยับตุมหัดจำตรนยมพันกับแกลเลยงาดับเพนดังและนันตุมตาดังเฟียนอมติงะโนกับเป็นกลำเกลงแกลเกิดกระตุนเมืองดังกนุกนาบรมลิมเราลำแกลมาเพราะกันยำเลยงาตุชิงตุมหัดจักจะดีกยารมารกจับรังเมืองลาจารลำเกลินุกเราลำเรดอบและตะปันบานกระยุกันังเกตกายเลยงะหัดดับรอยไม้ตัวเริมลำเด็กตังตัวตัวกวยมะและอันเปียมกระนั่นกลางกระทันสันใสจาระตักลักกอมจีนและแกลกับเบนตาซาดงจีก้าวเทหัวอันลำจูองดังกระแองควาเกตกายกันังเพราะดังจาระควาหอยดงเงินจาระควากันังเกตกายหัดดับรอยกัดลังแกลกับเบนติณกับเป็นพงเปลามอและไกลตรงชายกวบอซับเกิดไกลงามกราหัตมาเพราะมากระหนังกิดไกลตับผ่าเพราะเกิดเติมด้วยลำกระหนังกิดไกลกระเจียมลังกลางกลางไกลกระจาลอยงะหัตเพราะเอมาตุกเรมลามติกระตังตุยตัวกวยมะเล่นนันเบียมกระนันกลางแกลกระหันสันแสมไหลลำจารกลุ่มจาระในมอตลอบลูกปะวัลกระปุ่นซัดพงกระหันสันแสมไหลกระลันจารห้องเอเบะปลุกฮิมายเป่าตัวตุกกระปุ่นซัดลำนั้นเมาเอเป้ไปเบาเสตุบอกระปุ่นซัดกาถอกระอดนั้นบนสางพนกะหันสันอแสมไลเอเป้ไปเบาบอกระปุ่นซัดจังมะกลางแกล้เปียวเปียมกระอาร์ดีเอ็นรูเรย์ตัวปลุกหิมันมันกระจุมก่อนจริงและไกลมะกลางแกล้เปียวมกระอาร์ดีเอ็นตีปลุกตัววัลกระปุ่นซัดลำสปันสะวัลมก่อนจริงไกลรุกไกลกระจุตุปะปลุกสปันบอกระปุ่นซัดตุมะตัวตุกหิมาปลุกตัวตามหนึ่งยับหนึ่งจันเปียวเปียมกระอาร์ดีเอ็นเหมือนไกลกระเซียมกลางลำจารจารตะลักบีมกล้าเอมาตุสปันปลุกปะนกมอกไกลหื่นเท่าเดอร์กาฮันสันอแสมไลกาหมอกกวายมะห้องเอเป้นำไม่เบากระปุกซัดจังเลาะบีมกล้าตุยตัวบลูรำกิดไกลไกลกับเบนดงจีกาวทีหัวอันบีมเนะบระตุยตัวกวยมะกลางไกลกาฮันสันอแสมไลกลันจารยิงบระกระดิจารยุ่มพันดงจีเอวไล่ตึมนุยลำกระนังกิดไกมดิมลาระประงะมควบบิดกระจับห้องตึมสะวัลกระนังทารประโยตุมบิดกระเซียมกลางเปี่ยมกระนันบวนสางพนนุยสันอแสมไลมดิมลาระประตุยตัว
1: bìm cạ nằn bồn sàng phân nuôi sàn ở xem lại đi mà ra bựa tùy toa quậy mạ càng cách cả hàm sàn ở xem lại nuôi mồm nách cọm chìm cày lùi ga đi cả tang cả tiềm trang bìm đi mà ra cày mạ bựa cả tơn ngã giáp cày cả chà chào
0: làm rệt tập ăn lần cả chú cả nâng kết cả hầm thọc lại.

0: บราห้องลาจารตาเจงาจารตักลักมกอมจีนลักแกลกบินกระเซียมวิทย์ปรากฏหน่อนำลานอกเกาะทุนตรงชาปรองะลำตุมลานจิตทุนตัวประตัวปลุกนำดงชี้หุ่นเตจินหัวแกยังควากระนงปรอดางจารควากระนงเกตไก่ดิงติทูทั้งลำกระนงเกตไก่ปรอดางจารควากระนงตมปลางปรอกระดิจารและดันเอวแหลกบนสร้างกระนงปรอดางจารเรื่องกองท้ายแกยังควากระนงปรอสังจีอาจารแกลังไกลกระบิน
1: กลเฮิมทอตินกบินเปมกละลำนำล่านอกเกาะทุนตัวประตัวปลุกนำเบราเฮิมทอกแลมเบราห้องลาจารตาเจงเงาเมืองจารตักลักมอเลงะกนารตูตุนรวมกวบเผาหุ่นเด็กละเฮงอามเมืองจารและนันรวมกวบเด็กยาบราทุมกลางละเด็มตา ดมกันนังทาราปลอดดมซาฟัลงามกราและแกลกระจ๊ะเด็กกระตั้งแกลมตมปลางกระดมปลอกกระดีจารยอมพันบ่ตูตื้นเด็กกระยาปลอดดมกราแกลเด็บตาและนันดมแกลจักกันเมืองจารลำตมหัตระบามจกแกลมเราระแกลมเราเด่นตื้อกระรับนังยอมเราเลยลานอินเตอร์เน็ตและนันลำกระรับนังบามจกแกลมเรากันนักกุ
0: เฮตาเฮตีระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับลูบดวงรูปจักลักเลยงะและเหเปสเซตุกไกลจิตดุดไกลจิตลงตาเรลามก็ประเฮิมทอกแกลมเราของลาจารตาเจงเงาและดันจิมกราและเหเปสเซบอยไม้ตุกไกลจิตดุดไกลจิตลงดุมไกลจิมกราลำกระดับหนึ่งรอมรูหัดรำบัมตุกแกลมเราหัดจันกระจารตักลักลำกระดับหนึ่งเฮิมทอกแกลมเราของลาจารตาเจงเงาคนกนาเวียดนามกระเจาะเวียนเฮิมตาและเหเปเฮไม้ตุกไกลจิตดุดไกลจิตลงฮังลูกแกลบลู
1: ลาจารตาเจงเงาบลูรำเตนุกับเบนดองชี้หุ่นเตเชียนหัวก็ยังควากระนงประดางจารควากระนงกิดแก่ประเฮิมทอกแกลมเราห้องลาจารตาเจงเงาจารตักลักเอวไล่ลำเรมลานเตนับดุมกระนงทารประลำริมเราแกลมาเพราะเด็กตมปลางบ่นิกเด็กกระตังไปยัวกระจับหนึ่งกันนำเราและดันไอ้ไอเบดาปีหมอหนึ่งจักเกดาปีนางก็แกลเฮิมทอและนันเอดาปีนางแกลยัวอินเตอร์เน็ต
0: บิดของนั้นเด็กกระตังเฮาเฮินกระกริงลั่นหนักด้วยแกลทารกระดมแกลจักกลบังจารลำเรือตัวเปลือกตะปันบานกระยุกกองอันจารตักลักก็มจีนและแกลกระเป็นปีมตุ่มบอมตาหังตุ่มด้วยหมกแกลหิงอ่างลำแกลยัวกระรับนังกระนำรอเลยหลานอินเทอร์เน็ตไคโอเอลและดันปีมพ่นหมได้ปูแกลดาวกระนำรูจักลัก นาติโนกับเบนมอทิวตึงฟันทันตามลำกันทางกิจการประดังจารควากองอันจารตักลักและนันโปเปล่ากระดุมขนังทารประโยตุมไคโอเอลโปเกรตลังโดมิปุลกรุบยอกระดับหนึ่งกับนำเราเลยลันอินเทอร์เน็ตลำจาร
2: บลูรำตโนกับเบนทิวตึงฟันทันตามควากองอันจารตักลักปิมยะลำเอนุกเลยยอกระดับหนึ่งกับหอมเราเลยลันอินเทอร์เน็ตมอกแกลดิกยารกระตัง เงาตึมไกลจักเกลเอลุยหลบมอไกลหื่นเทอมกึศไกลหื่นเทอมอจักและนันตึมไกลงะซ้อยัวกระดับหนึ่งกันเฮากันนักก็ยัวนันแกลมพิธรำเมืองพงไคโอเอลมอไกลยุ่มพันเอตีเปียวปิมลาไกลมเราซิดเฮาหื่นเกรูปจารตะกลักรวมควบกรามดิประยัวกระดับหนึ่งเราโมเอดาเป็นนางทารแกลเลยสิไกลติงยับระในกลุ่มลาจารมอไอเบสลอยเป่าเหล่าตู้ไคโอเอล หัจันลำจารตะลักมอตัวตุปะไคโอเอลงะลุมตาประในจริงตึมด้วยรวมควบดิมลาบรอบามตุกแกลมเราบีมกละแกลมเรามอมด้วยปวนสางปิมดิงเป็นทงนั้นรวมควบยุ่มพันลำประเกรียมกลางแกลดับไปนางลำไกลยัวอินเทอร์เน็ตไอปูลแกลดักนางโรตากลักมอมเกาะจริงกระยำไปลื้อตึมด้วยยัวกระดับหนึ่งกันหอมเรามันได้กระตังต้มปลังหัดจับแผ่นมันได้มลาตึมแกลมเราตู่ตื่น ดอกจักและนันกวบเป็ดลำประรำกลางเหมาปุ๊กระเติงเป็ดทองเติมไกลงะซ้อลำไกลยัวอินเทอร์เน็ต
0: เมื่อในกันงเกรดลำด้วยมาประจารตักลักมก็เป็นเป็ดทองกองดวนฟ้าตัวหัวมก็มจิงหัดดับรัวเป็ดทองนักนาสังระทนแรมตัวบอดดับลุ่มตัวบอดดับลูกจุ้มพาเกียจิเดียนตื้อก็เจาะรักหลังระและนันรูลำรัวแรมไกลอังไกลก็นักในดวนฟินด้วยมาประจารและกันนับลำจาร
2: เลยเหตุระกระจ้ามังกระนังเกลียดลำเดือบมาประจารไอเราก็มุดทนแรมเราเหตุระประมารามเยอร์เซตุหนุ่มหนึ่งลำนันมอเกียจิเดียนตื้อก็เจาะรักหลังระและนันรูแรมไกลอังไกลเกิดนักแน่ดวนเฟียนเดือบมาประลำจารหัจันเตวัลตุยหัวกระนังประมก่อมจิงเยอร์และปลุกหนุ่มหนึ่งเกิดนักแน่แหลกนับมันเสียเสียได้ดีเดรินก็เสียบุญกระนับและนันมีมามอไกลตุไกลเอกายแก่ลำไกลมาประ ยิงหนักแน่ดวนเวียนตีตึมประกงดวนนักุลำวัลบริกรในกงดวนฟัลตุยหัวเลาะอัมพากระดับหนึ่งยัวลำไกลแรมรำอาร์ลดนันตึมตาแอดราวเกิดตึมก่อไซเมื่อในสหรัมโตเรมเมื่อกระนังปรักเตฟุเอียนงาระกลกะปิกุมมาประ

0: งเปียมตมปลางเอวไลบ่ตุตุนเซตุหิมับลูกก็แซมดึบนสร้างงะฮระกุลกะลวยงะหาดำตุนก็เกรียมกางแกละดาเป็นนางฮิลานิเตเจง
1: เตกรับก่อใส่เอปูลปอกปลังและดมหัดจ่ำจนเมื่อหัดจ่ำแผ่นกระดูกกระนาเป็นทองนั้นตามตันกันด้วยบนสางดำกระสิงโอ้กระเบรเอลานเอเตแดงดำตัวปอกเอลานดำปอกนกฉิมเนียดำผู้ปอมงามหนึ่งหล่อมาดำพีทามหนึ่งร่มอมตะงะตึมตาเพราะอมหมอกและดับเป็นนางเกเอเตแดงกันในโรมังแกลมต้มปลังนาตรกสางดมก่อแซมด้วยบนสางบีงะและระกวลกะลุยงะจักหัดจ่ำจนเมืองหัดจ่ำแผ่นกระดูกกระนารวมควบเกรียมกางเกปิรเอลานเอเตแจง
0: เอิมเรียกบนสร้างและดันบิงกับเอเตและดับพาเวทบนสร้างบอลแอร์เก่าหมอบปรองนำปลอกปะกว่าปะกิโลเมตรฟูงจริงนกตุกมังงีไปหิมาปลอกกิจหิบเอาโจมด้วยห้องตัวปลอกนำอยู่นาหัดติบปิดรำตีปลอกสะพานบอลโลกบนบอลบนสร้างมดีกยารคนักรูหกมกบยับอยู่นากนงประดังกนงประสันเจียแต่ดำดึกบนสร้างหกมเป็ดมกรัมดิวลแอร์ก้าวจริงบนปรองทารกระมดองเซียมเบียดอัดเกรเปียดิมนารกแลตารกระจักเซียมเตนุกโบตีกันหันจิมลานกิจุดในกลายหักมักบุกลายที่ลำบ่มตามดึกบนสร้างลุยมาก็ยัวกันใจกิลันบังลุมองงามกระตุจริงและดันเจียวไปยัวเกิดได้กิลันเราเอาหมอยกนองดูกับแกลรอยปัดลิกาดุดโอแบดดะละปีดะกับแกลหกุมกวบสะอายมังกรนัดดูและนำดึกบนสร้างลำปรอมกรัมดีฟัลบนปรอง
2: ไ
0: กลโยมพันนั่นละหมอไกลตัวอื่นมองดึกบนสร้างมังฮิลันในมองงามกราพงควาปันปรอละหมะแกลปิมโมไปหะโยมทือรวยงะลูหัดดะปรอมกันบนสร้างเรมลานเตนับเตดลวนหัดจาประในนั่นละไกลหกลมงามเป็ดเมืองจิโบพงควาปันประลุประมัดรันและนันตุมิปุริยามกันกันนองไอเป็ดสามล้านงามกระกันไรกิล้านหมอปอดลงไอใหม่ตุ่ดวบโลเม็ดบายปรองปะเม็ดหมองามกระตัวจริงและกันนองประดูประกรุมดังด้วยบนสร้างจงดูเจ็กไพรเกียมสปันในตัวกุจุโลเม็ดวงลันเบตองลูรวยประดังยัวเกอประและนันประกักกรับไกลดุมกว่าปีตาและไอเตกระกระตื่นกับพระขยวไกลตื่นเป็ดมังชีจำเดือบบนสร้าง
3: เ
0: กิดใจเกลันดูกับไกลรุยปัจจการเห็นบ่ได้คลำยันรุยมาความงามดังทั้งกรับด้วยฮักเคิร์สไอขยวปอบดุมกว่าและไอเตียงามกระกระใจเกลันในหมอยกนองามกราตุ้มตาประพลบนสร้างดูดโอวาลแอร์กาวละพิมดีมกรัมดีฟัลบวนปรองมก็พร้อมดีนังเท่าสร้างลำดีบนสร้างตีตุ้มกระจายลานอาเสือจันการและดันฟ้าใต้สร้างกับเบนทารกระแหลุบวนตุ้มกระจายลานปลาหนาตรวจแจงบรุมตรนาคาเดียเรกเจียงแซมรวมกับพิมแซมเห็นกับฟัลบวนปรองเอเดลและเลงะกนงประสานจีแอตัวกึลแอกาวจิงและนกตุกมังลูยวนายอ่อตัยหอมเทปิกแลทารกระไหจักแซมก็ยวนันเพชรทองรุมตึงตุ้มตาประพลลำบนสร้างและดันงะปิมแซมกับวัลบนปรองวัลละปิมดิงเกรปยอกแลทารกระไหยวนามกรามเดกแลติบทารกระไหลำวัลบนสร้างเดกยาร์แลกลมกวบลาวะดมยวนา
4: ลำจึงเต็งแห่งดงลำนิควิดลำดีนันอัดเมาเมื่อเวกิบาวตนเวฟัดหุยลำบันสักลำบันฮวาเยอะนั้นนี่เกิดลำตรงนิควิดนันยิงตรุนมาตรุนตรุนได้ไรกับผู้บนสร้างได้เท่าฮิลังเปียนันอยากเครียดังกระรับไปดื่มดังมังพุ่มโต
0: มังตุมกระจกีลานมาปอกปรองตุมพ่นนากระยาวหมอบปลามจริงรูปก็ไกลหกลมเป็ดมังครับจมด้วยบนสางวัลแอร์กาวบริมกรามดีและวัลบวนปรองหมอกไกลถาดแกรเบาะไกลขับเชียงรูปามเป็ดเป็ดตอกนันเกรเปียและดันดีกระยาตุมไกลถาดแกรจากแซมมังหยับหยวยหน้ารวมดีกระยาวัลหมอกไกลกระจับรังลำเกิดทนเตะนับเอิมเดียบนสร้างและดันบิงกับมอกไกลดูมังหาดาประสากระจุซาตปันมอลูกระจกิลันกานิโรลำกรึงบนสามเดียบเบะมอมกราเวทงามเราดมกระจกิลันเรามองงามกราเอิมยกนองดูกำเดียบนสร้างมอลันกานิโรตัวมเตียมดังทึ่งฮิลิกาดุจโอเบตาบังนั้นละรูมเด็กยาประกนะดื่มกบเป็ดทางตุ้มตาปรำกันและนำกรามดิแกลเด็บบริดิกยาลำกรึงบนสร้าง Hy Lan từng prong ngạm cả hạng bê tông bắc prong 3 mét long xa km này, gần cả buồn lốt xạm ra khu rệ này. Ở mọi do con ông bạc lại chắc xem đuổi ố, bê đất lọ bạc lại chắc gần cầm thiệu buồn xạm thì cái giả đập rõ con hoặc lại tiếp tục.

0: มหัดรับรสากจุสาตปันรวยไปให้หมายตัวเหกหลักปรักกระเกลันในมองอัมกราบากแลลิกาลกำเดียววันสร้างกานิโรตุ่มเตียมดังหลอกมาและนันแปลนเนีย
1: กระดับแลนแอบมันปรองเล็บบะปักสังบุญสังเรียและมอยลันในจักแซมมอหลักแลนในดีโอแลนจักมาบุญสังมาบรอนอจักมา
2: เวกับคิงวนดูตื้อจอจึงจริง1719จนบ่าวยันตกถือโซ่เออซามารัก
3: ห้องเกล็ดรูมหัดดับรอซากจูสตอปันเกิมนิบวนสันโยยแบะลำสามจักลำรวมนาในก้าวสะมองอะไรจักปนิกตึมกระดาจลานมองงามกราลุหัดดับรอซากจูสตอปันเกิมนิบวนสร้างตีตึมปอลุบวนมอมกราเวทงามเราตัวรัดในนิบวนสร้างอับใหญ่ตีก็ยอดได้เราตีเอรวยปาดมกเล็ดแดดลานตี
0: เฮลอติเฮลันตังกระบวนกระดอสาจือปังในมดุบนสังกันในโรดและลานิตียานหายานในลานกัดหลุดกัดลัดทนตัวปอบหลดลอยกาวมอมตาประเดียดมรปะเมืองหัดราประสากจุสาต่อปันรูมองามกราและกระจกิลัดในของเบตังกูตรองลงไปตุเม็ดเอโนปิเลียตัวปันในตุเฮกลักปรักก็ใส่เม็ดไอเนนมอสังนะเยื่อหลันเตียงในอักไอเตียที่เม็ดรูลุยและเดิมนางว่ารวมนาบอกร้อไปให้หลันงามกราปรองหายเห็น
4: หลันในหลันเลหลันนั่นแหละหลันราจริงในยดดวงกระดึกตีแบบไอตั้งมังโมให้นกนาในรูมกราให้หลันในกลงวัดเป็นยุเป็นเงาะเลยหลันทุ่งตื้อเสน่ห์และบนสังและหังกลายบัดหิวและแซมมาให้จักมาและมลมวกและกระดึกลัดเออและอนาคตบังรหินในบนสร้างอยู่บรึบรึอยู่ตุยหมอกลายตุยไปมั้ย
0: ดมกระจกิลานมองงามกระจักเสียมเรศในเอามาหยอกกันองมอยลานกระจับรังกำเนิดบนสร้างกันในโรดโดยโอเบตาลอปาลูกแกลมรอมร่างลำหัดจำเด็กยาร์ประตุมกระกลายติบตาดมกระจกิลานมองงามกระจักเสียมลอมดีและแกลดอกกันนางเลยงาจักหัดจำตุนเด็กยาร์กระจับรังเพราะกลายปีกับแหลปลาวะเกรงตากระปุยห้องเกรงดุยลู่และนำกรำเด็กและติบเบือแจมดาวยอมอักบนสร้างเบื่อมจองเสียมเห็นเอิมดิบนสร้างและดันบิงกับปรังไพรกับพ่อฮัดได้ราตามจานจริงและหนุ่มตือกันนางรวมดิมตาทนเกรงบนสร้างหมอปรักยัวกับพระมดินอปรักหมอประเวทและดันเกลกระเตื้มกรำเด็กและดิมตาละกับบุญกันนับกันจับรังมังโนปิมโมกับพระประเวทไกลตุตื่นลูฮัดได้ราตามเอามาโยกกันงามตรองมหาจันเกาะใส่โปดดุจโอลำรวมเสร็จประมากับดิบนสร้างเตโนโปตกตังไกลนันตรมกวบกรัมเด็กและเด็บตาเกินนักุมอกและดีกยารดองเสียมเห็นได้ให้ตามหวังดึกตวนตีสะแอกลีจารตักลักจิงสะลำตุมจูหะได้ให้ตามมอจันประของประเกดายทูลทนตัวปอดวบลุซาไอเดลักมอจันประยองตวนชมกอมจิงและสางปลากระมนปังหองจาลและดันดีกยารนกปลากระมนปรองให้เปสาสาวห้องไกลกระแกรงทอตัวแหมหัดจำเนกมาปลอมเราวาปลากระมนบังเอองเบื้อมอมกรามจริงจักและดันบาวิตแกลตุตื่นระในกรับทุนก็แสยองตวนบอกบาวิตเตเปด้วยตัวให้กลับประกาศลง
5: ไอ้โมหิงไหนที่เอ็มอับอู่ตัวลุกก็เอ็มก่อนหอกอยู่ที่ลำดงอะ
6: ฮัตระลานำรองแปมดิปวมงามดังเมืองหลอกมาเก้าปีมดิงที่กระเพาะปลากระมนตุกลำสางปางหังจัลอระแนลำกริ่งห้อยฮัติบรึมอลูกัวใส่ดิ่งกลางเล่นอันลอยปลากระมนตุกลำสางปางหังจัลเซอังเก้า
0: ลำกริ่งบนสางลูฮัดได้ระตามลอกกระสุนมันและหัดจำเนกปีมอยู่ไอแดมแจมดังปลามเรามอปมงาดิมเซเซยองเอเทียทวิงดกเตสะจุระตังเลยงาประกสุลเม่นปิมอยู่แดมเจกับเพมรอเกมปลดทนออกไหนแล้วไอ้กาวตุ่มทนปิมกรบกับเบียงกับเพมเจยองเต็มกรบและนางอายตรวนทอปลุเฮปอพลกับเพมเจจักมอลุมด้วยขับไล่ปะวัดปลาก
7: าแฟแก๊บก็เมื่อสุดเหตุก็ขวาง10น้ำถึงหรอมอลุอันก็ติมเหี่ยวกาแฟสรีจริงยูละก็แก๊บละขวาจงหาต๊ดอันก็มาจะอันก็แก็บบนสาง
8: เดิมกันนับนั่นแหละไทยเนียนสายจะดังเมามาดอกบานแห่งดอกแกลระเบรรูกไทยเนียนเมาแกลจังไอตัวบังเมาแกลจังไอตัวบังเบอร์ปึกสร้างเบอร์เกาะสร้างโปไทยเนียนจะดังเบรรูต่อตัวเงินดอกวุ้นกุยเขยเงียบหัวสายจะดังเบรกได้ตามไม่ได้มาติดกันต่อเงินวุ้นไวอันจังเมาแกลดิยาเบอร์ปึกสร้าง
0: prang bre chan hoy no hai dai dul jing la han tra pro yo kuop rut di ai tie po ha dai ra tam kreng bon sang chong men chong nga gra ka tun kram di kle tip ta po ko sai bru di ka yar pe mbang nan de gal adrum kop ai tie kram di bon sang lan cha bru m trong siam yom a ken Hadram dung ruk lai de nai meng hrak klem rau lai dan hadram dung sap lu dung rup tak lak mje yat tap nai la chak kam de bun sang lai dan ding kap rem ding lang le bon da tem tuom nam hadram dung rup pe dai